0: Te tarai ta ring hai min sin pe mi wa mung tan ta tarai khu na rim chuk ta khromai wa nga na american mega nam khriman ta ma ko rubio tara sha ma sat ta de pe kabu ra khap chaw ta de re nem sat de lam ko ko min sin pai lwat una ma tu american aso ya ni a chaw chaw bu ni lam khu na ma sat ta de re pe sang sang lang lam dun ta de re ma cho kabu ra khap taw re nga na isp myama ni sun dai da che mre yang ko mu lung cha nga ai american sum san san rung ko na mo american mega nam khriman wa america mung tan ma sha ko min sin ben tarai ko rim khuk ton dai wa khuna tara sha ma sat tat sai le ma jo miwa so ya ni khuna miwa mung tan tan tarai ko rim khuk ton ta khrome wa shin rai mega mung tan de pru khom nam tu pa khom ton ta khrome america mung tan ma sha yong phe bai ta ya nam tu shut ton dai lam che lu ka ai ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ပတ်မီလမန်ပြန်လည်ဝါဆိုင်ဖောင်းစတုံရှိကနေဖဲအကြောင်းစပွဲရလမန်ကိုတဲ့ကောင်းဆက်ခုရဲ MCDMR ရှိကနေဖဲကပလမတတ်အိုင်ဆောရာအိုင်ချီရွန်ပေါ်အမျိုးရှာနေရောဖဲခရဲဂျီဂျူကပါဆိုင်လို
1: ့ Okay မမန်တင်စကားဆန်ကမတိုင်ရမယ်ကံပါတို့ကန်ကူအစမန်ဒီကကောင်းလာစတန်တပန်ကလခံကြတော့ဂျပန် MCDMတို့ကမလာခင်လာရေးဖမ်းမတို့ချက်ကိုပြန်ကောင်းကြတဲ့ချက်ချင်းကော်မတီ NCRC ကိုဟူဇာမယောင်ဆန်စီချီကရကစားပြရောက်ဒီကကအမျိုးသားမျိုးကြီးအစီအပေါ်ဒီကွက်ကရက်ပြီးပြီးအွန်လိုင်းစတာကဒါသီစတိုင်ပုံစံ ਾਇ မခုချပြရောက်ပြီးကန်ကြောကန်ဟင်းကပြန်ကောရာပြီးဆုမခန်းနန်တပ်ကန်မန်ကိုစုစားပုံဒီကဲရောက်မပါတိဒါခီစတိုင်လို့စငိုင်းအံကမောကိုခမ်းနောကပြန်အန်မခန်းနန်ท่านหมอเจ้ากันกับพยาวคือกันนะมันคือเจ้าต่อมันกับไรกับผิดกับยังนอกตีมันคือกระจอยมันคือเจ้าปนกับเจ้าจะการกายอย่างเซนซิจีกระตอกยำเองนอกกันคือกระอินจีปีท่านหมอก็ลาปุ่นหอยคือกระตองปีกระตอกกระอุดกระคุยนอกก็อังยังคือกระฟาหอมฟาหรีท่านหมอส่งปลักแรงอุดงำคุยอังอาก็คือกระขี้กับยังนอกตีกระบุญบางอาหินนั้นเองอย่างเมื่อก่อนนั้นกระตอกคลองกับพยาวที่ตอกยำเองแข็งขี้พอมาจุดจอกันจอไปอยู่กันจอมันอังอาหมายพันเนาะผู้ประปนเดือดหุดกระดาษตมไตกับเล่นมันสะซ้อนเนี่ยปนกุยกับลายกิติพอมาจุดจอกุยปนกรอมก็ตัดเอื้อนยืนนานพันเนาะกระดาษตมไตนายยมแปลอังอาก็กระดาษปอกเลี้ยงอิงหายปนติดตุ่มไปอยู่กันจอมันหมายเมืองปลักปลายหมายประแกงกุนนายกุตากุจีปนติดไม่นายของอุดคำเลยนะคือปนติดต่อสติจินานี่สตังหลังจริงๆกันนะพันมาตัดเล่นมันปุสุกสักปะมือเอาไม้คอยกระดามังชายเด็กที่สงายยาสงายต้องหอยอันยาสงายพันมาปลักปลามังไทยอจิยาแรปีต่อนหรือแรปีเหยาเนาะอย่างคนนั้นกระดาษนาเลือดต่ออันมาทันเกคนที่กุยกะกลายลูกกุจีตะเตะคนกุยกะจองกองกับยาวิกันแนมอกะขี่กะคาส่วนมังมันพันมากองกับยาวิกันแนอังตมาซอกปีกุยกุยมาต่อที่ยังราวกาตัดเล่นมันปุสุกสักอาหินนั้นมกนั้นท่านหมอกระเบรดอจิระมังชายที่อยากตับด้านมันปุสุกสักโซซังในปุ่นยุติการโซซังลังกับยังกราปุสเซนโนอาตุนนั้นท่านหมอกองกับยุติเนี่ยนุ่มปังจุนนั้นโซซังปุ่นเนี่ยกุมยุสก กาลัดกากัน

Yong กับยังก็รับปืนมาไม้กรงกับเพกไปอยู่ตะเกินมันก็สุดก็รับปืนเสือสอสามในผมอยู่ที่กรงกับสอบตีตึงไปเลยมองไปคอบจอนาอาจจะเอิญอย่างนั้นในขณะนั้นการนับยามกับยังก็รับปืนมากระเติมการจอยไม้กระตับเตะดึงกระยองกรอกับยังออนไลน์กระตับเตะดึงสตาร์ทีก็ออกแข่งขี่ไม้กระกังปีเสียงงามเมืองมองเคยคุยกับคริ้งเราพิมก็กะอดกะกุยก็รับปืนสันติท่านเนาะกองกะตัดสูชอมที่พันจีกระดับหลักอาเซียนอังอาก็สงสารในคุยกะกุคิมพีที่ผลดูต่อกะตองตองอยู่นั้นควันปีเมืองมันสมัยที่ต่อวิยาคำคือที่ยังมาก่อนนั้นท่านตับแลนทายที่ผลดิบหมดนอกที่ขี้คำที่ขี้คำที่กำหมดที่ตับแลนมาก่อนนั้นอังผลดิบต่อวิยาคำคือที่สงสารในผลงานอดขี้กระดับบางชายสงสารในผลหยุดขี้ไก่มองมองผลต่อสติตะกะไข่ตะกะไอผลกุยกาตองให้สร้างลูกจิตชีพแค่ไหนขาหายไปตัดแดนมันผู้ฝึกสักออกสุพรสงสารในกุยกาผลกิบหลักง่ายกระดับเมืองอาเซียนผลดีเยาว์จุยาบใช้อย่างเมื่อก่อนนั้นประมาทจุดจอนายลมปลายประจอดที่ตีเป็นกรองปลักกาเป็นเชียงของตะเตะดีเอิญให้ตัดแดนมันผู้ฝึกสักขันขี้ห้อยกระดับเมืองชายกองกับยิ่งนอกคันคีอังอาก็จุดจอหนังดวงใจไปเอินลายตะมูกระเจาะที่สุดได้ยาสังไงอันนั้นคุยประกุยกระดับมังชายไม้ประมาทจุดจอประตูไข่นายคุยประตูดีอยู่กันกระดับมังชายคันคีโซซังอังเอกบนคุยกับคีกระคาจอดุขอดกับเป็นกล้องเองพันจีท่านว่าจุดจอประตูจอดุตีเป็นกล้องกระดับหลักอย่างของนายดวงใจคันคีท่านว่าเปิดสล็อตประยุทธ์ตัดแดนมันผู้ศึกษาไม้ประจอนอตุตีเป็นกล้องอังอาก็อังตะมาเวลาประสีส่วนสังไอผลตอบหลักง่ายกับยังนอเมื่อคือเจ้าเจ้าไปดูสตรีมายตับแลนมันผู้ศึกษาอยู่นั้นผลที่คุยกับตับแต่กับยังตับแลนมันผู้ศึกษาอยู่นั้นท่านเนาะการจบอยู่ตับแลนมันกระทับกระทางมาจับผู้ขันขีคุยกับตับกระทับยังก็รับผลส่งส่วนสังในคุยกับตองติดติดกระทับเมืองชายไม้ประมงเมืองอาเซียนอังอาก็ให้ผลตอบหลุดอยู่นั้นเฮ้ยจุดจบจะเกิดการจบกลางมันก็รับผลส่งกระทับหมายประมวลจุดย้อนไหนลงปลายแข่งที่อังอาก็สมัยที่ควบคิวที่อื่นเมืองอาเซียนหมายเมืองอัจฉริยะท้ายตั้งกวนเป็นเมืองมันเฮ้ยตั้งปนจีจีกันนะกระดาษปืนเมืองมันมันชายประมวลจุดจอปัญญากรอกับยังออนไลน์ประมวลจุดจอประโยชน์การจอดไหลก่อนเป็นเมืองอังอาก็อยู่การจอดกับเพจกับยังก็รับปืนเมืองประกาศการจอดไหนที่ทีวีอีหมายประมวลจุดจอคือจุดอังอาก็ให้ปนดูอยู่กันจอดกับตัดสนกันจอดหลายทีดีเพราะมาอุณหภูมิอเมริกาอียูแข็งขีกระดับรักษาสง่ายดักที่กุจักุจีอังอาเป็นอยู่กันจอดกับเหตุกับยังก็รับเป็นเสริมไม้ผู้หมดจุดจอดเป็นเงากรอที่อยู่กันจอดหลายทีก็รับเป็นมากอังอาก็ให้ปนดูคุยกับตัดที่กับยังกันจอดไปอยู่ที่ท่านมองร้องกับไปอยู่จุดจอดอียูแกนในมอกุยวันส่วนเสริมก็รับเป็นเสริมสสารคุณคุยกับตัดแต่ที่ที่กันจอดกับเงากรอกับยังออนไลน์ของไปคอมเลยหมายประมวลจิตจอกระดาจุดดีดีพีเอคุยกับหมดดีดีคุณจะคุยที่เอฟเอ็นคุยกับจองให้ท่านหมอหลายสตางค์นี้หมอหลายสตางค์ประกอบจิตจอบุตรอยู่การขั้นกระดาจังพัง MCGM ข้าวันยาปีกองหลายสตางค์นี้แกจะคุยกับพาร์ฟาร์มหมายแกเหมาะกับพาร์ฟาร์มส่วนตัวคุณเชิญแต่สตางค์ที่มาส่งคุยกับจองพีเอ

0: ဟုတ်ကဲ့ပမောစင်စကလစမြန်ပမောတာယမကရင်ပွိုင်ပွိုင်ကန်ကီဟောစမက်ကြိုင်ကောင်လိုက်စတန်ပဖန်တဲခိုင်ကရဇပန် MCTM တူကမောယာခီလာဟေစတန်ကကြီးကနေဆွန်ဆောင်လီမောတိမန်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်တမောချွတ်ချောကောင်စီ SCEF ဘွန်ဒီယကန်ချောကရကုမ္နွန်ပန်ဖန်မကရကရကုမ္နွန်ပန်အန်ကန်နေတူချောတိပန်ကလုံချော့ချကိုင်တင်ကနေမောပလကရKNU, KNLE, nombor ra, to chop to kain ting, tapo chok ting, bo cho hee, mai plakra KNU, to chop kain, tapo chok ting, guan shao, chok di pun klom. The kiss die alias ngay, kawa yu ki kan cho kra kum kene, KNU, mai KNU, chok di pun klom, to chop kain ta, hai pun tuto, mai ke, lưu kai an, plakra NUG, kan cho kra tap te, vong tin chop ta yem mon, mai plakra CNF kan ki, chok di pun klom, chok pun kai,นอกีก็หอยลับไปเอิญไอ้คนกวยกระจองเฮ้ท่านหมอกรมตีแอนอยู่กันจอกระตัดติหักแต่กระดาษแต่ติ้งสกายออมประมอจุดจอประจอกิติอยู่เป็นกลอมอยู่กระดาษที่หักแต่แอนปลากระซีเอฟอังอาประแกกันจอกลางนายคอมอุดคอมเลยไม้ประมอจุดจอประแวดอยู่ในรุมปลายรังราแอนคอมตีอยู่กระดาษเดอร์จีแอนปนติต่อหลายสิบนั้นเลยขายแอนปลากระตับแต่ NUG ปกุยกลุ่มต้มไตนอกี PDF ปนติอยู่กันจอกระกุมปนสงาย SCEF กอมตีโซสังในปนแฟกีกระดาษอันกันแน่พันหมอกรองกระตับแต่ตับแลนมันปูสุกสักอยู่กันจอกระตัดตีกับยังตับไอปนกุยกระจองเฮ้เดอร์เก่าสงายกันแน่หมอสงายกันเยอะจุดจอกระยอกยอติสงายเมนงายแลนเอไอโอกระชอบจักรยติตามโจกติเอ็นเป็นลากิกระดะกระอุดกระกุย
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. กบ้านั่นยามาชินิเดะกูเนียวงจิมาชินิเดะมัตยามุรุအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ကရာပစံမောကြောက်တဲ့ယူကြောက်တီဖန်မောမင်္ဂလာပြိုင်အံအားဆောဆောင်ပွန်ကွေကယူဟောင်းကြီးကပြန်ဘမော SEF ကန်ကြောကပ်ချိုခရီတယူဆောဆောင်ပွန်ကွေကလည်းကွန်ပီဟာပဟွန်တီအချောတီပွန်တူတော်ရန်ရောခွန်ဝိနာတော်လူတိုင်းယူနန်ဟေစတန်ရာချစ်ချီကရမင်းမန်ကရောကဟကျုံကိုချီဟိုက်ကွေတုံနေတီမခနန်တပ်လန်မန်ပူစုခစာခွိုက်တဲ့ဆုံကီအဟပွန်ပီရှာပြန်မခနန်ဖန်မတပ်လန်မန်ပူစုခစာခါဝတီဟစ်အော့စပရမ်အန်တကွေကယောမ်ကောက်ကကွေနော့ကန်ချီမန်အန်အာကောအန်တပွန်ဆန်လန်ဟော့မော့ဖန်မကောင်ကပယူနော့ကောမင်းပလပ်ပြိုင်ကောအန်လကွေကယူမ်ဟောင်းကပြန်နော့ KNU ချက်ချော့ကိုင်းတာပတူဆော့ကွေတူဝန်အာယူနာနေတက်ခီအလျာကရာစငိုင်းမော့စငိုင်းကန်ရီပူချီယန်ကီกับรายกายตะเกียบควันนมกระเดอะเนียนนุนบางอ่าน KNU จะชอบตะการจริงสอดอาลูกอ่านเฮท่านหมอตับแลนมันผู้สุขสักหมอเคยครั้งไปตะอื่นสปรอมท่านหมอกรองกลับไปอยู่นอกอังกะกุยกระขอแม่เปิ้นกระกวางกระจัตติปลากระปุยจีอังอาปลากระศาสนาอังอาปลากระกันจอมเมืองอังอาก็สั่งล้างติไม้เครื่องนายปุ่นติเปดีกอราบุเมืองพันหมอกรงกระปิโยนอังตะกุยกระคอกระจอ KNU อาเตอร์นยูนันเดอร์ไรตังาตินมกาไฮปรีนอสออฟซิปรอมปึกกุยกระดาเมืองมานกอราบุเมืองคอมอุยกอนยอมอังอากอกุยกระทัดกากลางปุ่นดีไลกระดาไนคอมอุยนอกีอังละปิยังแล้วไนรุมปรายกอนยอมกีตาประตูซอกวยทูเวอายูนันท่านหมอกรองกระอุดกระคุยกราปือซึ่งขันกีกระดาตมใต้ตับแลนมานคุยกระทัดกระกลางตีหมอคือเจ้าคุยกิดปุ้ยมันจากรูกูปอกุยามคุยกระขี่กระคาจะชอบจะกลายติ้งกีแอนยูอายุนั้นท่านหมอเจ้าปุ้ยประตูไข่ในอังอาแฟนจอนไหลนีกระยมอุดยมคุยปลากระจูฮีไฮปนตุเจ้ากระคากระขี่ท่านหมอก่อนยอมกีแขนกีอังอากอตู้ไข่เหนี่ยมาตีลีกระดาเมืองปลักปลายหูซอกตีกายเนาะอายุนั้นหมอคือนั้นจะสั่งปนคุยกระกลายกรุบตับแลนมันปุสุกสากกระดาไข่เมืองมันกันนะตุกะอีอังอาไม้ปลักกระนายรุมปลายอังอาจดครอมปอโซสังอังไอปุนติอยากเรียงแอกรีไม้โซสังไอปุนติดารนดารีปุนติหูตมสตือกระคอหอมคอรีจอดิปองตินออายุนาเล sang lu chi chi ka na ka da mong nyam ma plak lang mo khu chao kui ka ting le da ti mai pa vein pon mu ang a kui ka khi ti chao rom ko ra pu mong pon san pai pon ti yao ka khi chao rom ket ne lu ka tim ka choi plak ra myo ta ni nyoe yi a chu ya and you ji pon ti plik lai sang yu nan mo khu chao ting le pon ti pa rom tu da ti hak da tin sky mentally ma kui e yaw di khan ki pa vein ka phan vein kui ka ting rom ko ra pu mong ก็เลียก็ปนกุยกาชมรากกุยกาดรายปริเออร์ไลสตาอยู่นั้นสสังปนต่อยดีอุดกับยังก็รับมือมาสสังปนตุ่มจอยกีปลากระยำอุดยำกุยไม้เปรอีสตาอังอาตลาดกีแคนกีรอมอังอาไม้กระสงาสงีดีอุดกีอังอาก็แกะแนลูตีจอดีหูตุ่มจอยกระอันนออายุนั้นสตังบนจิตจีกันแน่พันมองเมืองติมอลัสมอคือกุยกระกุกคิวเนาะปลักระมิวตานิโยยอจูยาแอนยูจีปลักระสนาต่างเมืองลุยกะสังผลกุยกระปล่อยกิติกุกคิวได้เอิญเฮ้เด็กขี่สไนส์ได้สงัดเด็กอะไรต่างาเลียนมดีอยู่กันจองกระปลีติกรองกระตูพันมองปลักระเมืองมันตะจุบกันแน่สนาต่างเมืองเฟดดิตูกระเดาปล่อยอ่านต่างาติไปปีกิโลเมตรปลักระแอนยูจีปนดิบลิกลายอสตางกระเดาคิสได้การาสงายพันหมอปุยประหูตูขันสนาต่างเมืองมันขันปลักระแอนยูจีปนดิบตอกกระเติมกระจอยกับยังนอกิจุดจอปุนราเก่าจุดจอสมีตะเก่าจอดเวกระเดากรองกระปลิกอันนี้กรองกระยาวกีปอกระเดาเฟนจิลิกพันหมอจุดจอปลักระมิวตานิยูเอเยจูยาไม้นำปัตราจะการกายขันกีปนกุยกระฮาตีมาเคยเจ้ากุยกระกุคิวกิติเกิดปลักระNUG พันหมอเมืองติมอลัสอังอาก็จอดิอุดปลักระเปรียงตะตีไม้ประมอจุดจอปลักระ NUG ก็อาลุติมาโซนเจ้ากุคิวกิดเอิญปลักระเมืองมันพันหมอกรองกระช่างไม้ในรุ่มประอังอาก็สร้างหลังนอกยิมหงตะตีอย่าปนกุยกระจองให้ไลสตางเงินหมอไลสตางพัสโตจุดจอปุบิโยกายไขกระจับพัง MCDM เข้าวันเนี่ยไปกรองไลสตางประกายแกไปกุยกระฟารอมฟารีไม้แกหมอกระประทัดประกรังส่งไปกุจึงเจิงแกสไตน์ติงมาส่วนกุตาเจ้าปุยเฮ

ဟုတ်ကဲ့ပမောစင်စကလစမြန်ပမောတာယမကိုင်ပွိုင်ပွိုင်ကန်ကီဟောစမဲတကရကွန်လိုက်စတန်ပဝန့်တဲခိုင်ကရဇပန် MCTM တူကမောယာခီလာဟိစတန်ကကြီးကနေဆွန်ဆောင်လီမောတိမင်းဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်တမောချွတ်ချောကောင်စီ SCEF ပွန်ဒီကန်ချောကရကွန်လွန်ပန်းဖန်မကရကရကွန်လွန်ပန်းအန်ကန်နေတူချောတိပန်ကလုံချော့ချကိုင်တင်ကနေမောပလကရKNU, KNLE, number ra, the chop to kind thing, double chop thing, bojo hair, my black cracky and o, the chop kind, double chop thing, guan shao, jo the deepen glom. The kids die alias and I, kawa yuki can joke rakum kene, KNU, my KNU, jo the deepen glom, the chop kind the, my ponto to, my get, look I am.Plakra NUG can jog at the day, won't in chop that yemon. My plakra C and F can key, jot the deep and glom to punkai. No kiko hoi lapi earn a punkoi crack chong hey. Pan more comedy and you can jog at that the hack day, get a dirty at that in Sakai. Ombomo to jaw, but jaw giddy, you pun glom, you get out to hack day and plakra C, F and R. Pake can jog rang nine, come with come lay. My pomo to jaw prevade you.ในรุมปลายรังราอ่านครอมตียูกระดับเดือดอ่านปนติต่อหลายสิบนั้นเลยขายอ่านปลากระตับแต่ NUG ปกุยกลุ่มตมไตนอกี PDF ปนติยูกันจอกระกุมปนสงไง SCEF กอมตีโซสังในปนแฝกีกระดับอ่านกันแน่พันหมอกรองกระตับแต่ตับแลนมันปูสุกสักยูกันจอกระตัดตีกับยังตับไอปนกุยกระจองเฮ้เดือดเก่าสงไงกันแน่หมอสงไงกันเนี่ยจุดจ่อกระยอกยอติสงายเมนงายแลนเอไอโอกระชอบจักรันติตามโจกติงเอ็นแปนลากิกระดะกระอุดกระกุยเอกราบุษเซงมอจอยติยูเจ้าติพันมอเมืองปลักปลายอังอาสงสังปนกุยกระยุมหอมกิกับยังเอปะมอเอสีเอฟกันจ่อกระประจุครีติยูสงสังปนกุยกระแลบกวนปิฮาปิฮอนติเอจอติปนติต่ออย่างเรียวคอมวีมาต่อลุตายอยู่นั่นเฮสตังราจิจิกระเมืองมันกรองกระหักจมกูจีหอยกุยตุ่มแนตีมอคนนั้นตับแลนมันปูสุกซากหอยแดดสุ่มกีไอไฮปนติชาบยังมอคนนั้นพันมอตับแลนมันปูสุกซากข้าวหอยตีกิสออฟสิบรอมอังตะกุยกระยอมกระอุดกระกุยนอกันจีเมืองอังอากออังตะปนสังลางหอมหอมพันมอกรองกระไปอยู่นอกอเมืองปลักปลายก็อังละกุยกระยุ่มหอมกับยังนอ KNU จะชอบกายตาประตูซอกแวร์ทูเวนอายุนานี้เดอร์คีอัลยาการาสงายมอสงายกรานเยกปูจียังกิกลับลอยกรายักตะเกียบความเนิมกระเดอะเนียนนุนบางอ่านกีแอนยูจะจบตะการจริงซอดอ่านลูกอ่านเฮท่านหมอตับแลนมันปูสุกซักหมอเกิดครั้งกระเดินสปรอมท่านหมอกร้องกลับไปอยู่นอกอังกะกุยกระคอแม่ปืนกระกวางกระจัดตีปลากระปูจีอังอาปลากระศาสนาอังอาปลากระกันจอมเมืองอังอาก็สั่งล้างตีไม้เรื่องนายปุ่นติปีดีก็รับเมืองพันหมอกรงกับไปอยู่นอังตะกุยกระคอกระจอ KNU อาจจะเอิญอยู่นั้นเดอร์รายตงาตินมกาไฮปรีนอสออฟสิบรอมปึกกุยกระดาเมืองมานก็รับเมืองคอมอุยก่อนยอมอังอากอกุยกระทัดกระกลางปุ่นติไลกระดานายคอมอุยนอกีอังละปิยังแล้วนายรุมไพรก่อนยอมกีตาประตูซอกแวร์ทูเวอายุนั้นท่านหมอกร้องกระอุดกระกุยกราปืนเสียงแข็งขีกระดาตมใต้ตับแลนมานกุยกระทัดกระกลางตีหมอคือจะหอยกิดปุ้ยมันจากรูกุปอกุยามกุยกระขีกระคาจะชอบจะกลายเต็งเกนยูอายุนั้นท่านหมอเจ้าปุ้ยประตูไข่ในอังอาการจอหลายนีกระยมอุดยมกุยปลากระจูฮีหอยปนตัวเจ้ากระคากระขีท่านหมอก่อนยอมกิแข็งขีอังอากอตู้ไข่เหนี่ยมาตีลีกระเมืองปลักปลายหูซอกตีไก่เนาะอายุนั้นหมอคือนั้นจะสั่งปนกุยกระกลายกรุบตับแลนมันปูสุกซากระไข่เมืองมันกันแน่ตุกะไออังอาไม้ปลักกระในรุมปลายอังอาจดครอมปอโซนสังอังไอปนตีอยากเรียงอยากรีไม้โซนสังไอปนตีดารอนดารีปนตีคู่ต้มสตือกระคอหอมคอรีจอดีปองตีเนาะอายุนานเฮสตังหรือจิตสีกันแน่กระดับเมืองยามาปลักลังเมื่อคือเจ้ากุยกระติงแหล่ดักจือไม้เป่าเต็งปูนหมูอังอากุยกระขี่ดีเจ้ารอมกระปือเมืองปูนสันไปปูนที่ยาวกระขี่เจ้ารอมกัดแนลูกระติมกระจอยปลักร้ายมิวตาเนยยี่อจูยะแอนยูจีปูนที่ปลิ้นไลสตังอยู่นั้นเมื่อคือเจ้าติงแหล่ปูนที่ปักรอมตึงกระจือหักแต่ดินสกายมันตะลิมากุยเอียวดีแขนขี่เป่าเต็งกับควันเฟงกุยกระติงรอมกระปือเมืองก็เรียกก็ปนกุยกระชมรักก็กุยกระกลายปลิ้นเอิญไลสตาอยู่นั้นโซสังปนต่อยที่อุดกับยังก็รับเมืองไม้โซสังปนตึงจอยที่ปลากระยำอุดยำกุยไม้เปรียอีสตาอังอาตลาดที่แขนขี่รอมอังอาไม้กระสงัดสงี
tu ut ki ang a ko ket ne lu ti cho ti hu tum choe kra an no ayunan stang bon chi chi ke ne phan mo meng ti mo las mo khu kui kra ko khu no plakra nyu ta nyu nyu ye chu ya en yu chi plakra sna tang meng lui ka sang pon kui kra proi ki ti ko khu ti eun he da ki sdai sdai sngat da ra hai tang a ya no di yu kan cho kra ple ti krong ka tu phan mo plakra meng man tu chu ke ne sna tang meng fe ti tu ka da poi an tang a ti pai ti kilometer plakra en yu chi pon ti ple lai stang ka da ki sdai ka ra sngai he phan mo pu pu hu tu khai sna tang meng man khan plakra en yu chi pon ti to ka tem ka choi ka yang no ki จุดจอปุ่นราเก่าจุดจอสมัยแล้วก็จอดเวกระดาษกรองกระเปลี่ยนอันนี้กรองกระยาวกี่ปอกระดาษเวนจิลิกพันหมอจุดจอปลักกระมิวตันยิ่งยิ่งเอี้ยจุยะไม้นำปัตราจากการแข่งขีปุ่นกุยกระหักตีมาเคยจากกุยกระกุกคิวกี่ดีเกิดปลักกระเอ็นยูจีพันหมอเมืองติมอลัสอังอาโกจอดีอุดปลักกระเปลี่ยนตีไม้ปมอจุดจอปลักกระเอ็นยูจีก็อาลุติมาโซนเจ้ากุกคิวกิดเอินปลักกระมังมันพันหมอกรองกระบช่างไม้ในหุ่นปลายอังอากอดสร้างหลังนอกกิมหังตุตีอภินิเวศกระจองไลฟ์สไตล์เองหมอไลฟ์สไตล์พัสดุจุดจอบุตรยุการขายกระจับพัก MCGM เข้าวันเนี่ยไปกรองไลฟ์สไตล์ประกายเกะไปกุยกระฟารอมฟารีไม้แกหมอกระประทัดประกรังส่งไปกุจึงเจิงแต่สไตล์ติงหมอส่วนกุตาจับพุยเฮ

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกะบาบีมะนี่ตะมาติจะมางูแกะกูเมียอยู่คันจอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องแม้ดิปลาบงลีถ่ายพี่รองาดุงูนี่บาผิดตั๋วมะรู้งารู้มาอัตตัสสิดิดิอัตตัสสิดาดิโตบาลุบอ่ะมะรู้เตกกันนี่เสกกระจอกมาดิเสกเป็ดตั๋วบางาอ้าง้วยแม้สุบีรอจะมาตัตติมวยถ่าตาเด้ลูก
1: ไม่ใช่ช่างใส่จอปลาตัวเนี่ยไอ้ไรไม่ใช่ว่าใส่จักไม่จ้าบุใส่จักก็ช่อลงไม่ยาบุเตี้ยนะไอ้ก็น้าช่อเนี่ยสีแดงเลยน้อยอย่าใส่จักก็มีช่อลงไม่ยาบุเตี้ยนะใส่จักก็เราบ้าบ้าไหม